0: ันฟ้าวเรงเงี้ย
1: kadi telago ne tanpo toyo yan nergamoyang titiang